ที่เรียนดีอาจารย์สิ่งอะไรทุกบ้านเราก็ไม่รู้เด็กคนนี้จะเรียนทำอะไรได้เช่นเดียวกันนะอ้าวงูไม่สูบีหรอกจะมาตัดที่มือทาร์ได้ลูกเฮ้ยจะช่างใส่ตัวปลาตัวเด็กเอ้ยไหนไปดูใส่จะมาจับบุใส่จะก็เชื่อเราไม่ยากบุเตี้ยนะเอ้ยก็น่าเชื่อเลยสีแดงเลยแล้วอย่าใส่จะก็มีเชื่อเราไม่ยากบุเตี้ยนะใส่จะ

ปาบงลีปาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องเมดิปาบงลีถ่านพี่รองาดูงูนี่บาผิดตั๋วมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิอัตตัสสีดาดิโดบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิตรงมาดิเสกะเนี่ยดาบางาอ้างวยเมย์สุบีรอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกเจ้าตั๋วเลยเจ้าช่องแซ่จอปาตั๋วเด้ไอ้ไหนไปตั๋วไส้จักมะจาบุไส้จักก็ช่อล้อมะหยาบุติยะล่ะไอ้ก็นาช่อแลสีเด้เลย

up. And I'll catch up. You said the drop. We said KI. Do you got the drop? I don't let these up, we go. Didn't tell me I'm so tired. I don't get in trouble, hopefully. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and regard. No, I don't need the way. A gentleman said the job. You got a good soldier who will cook and run away. Missionary again, I lay. A dead way, big hair. I don't need the way. Oh, wait, you did. We got so good people. Now, Jordan will tell me. Seriously. Diverse in manager. Did you go away, PDF car? Now, don't you do it? The young go, yeah, I thought we'd be here at it, you may be doing it. Now, don't you go, mother. เดี๋ยวเราต้องไปดูเองเดี๋ยวเราสอบถามได้แล้วก็ไปกินข้าวสองที่ได้ไหมสองที่ตอนไหนสองที่ตอนขันจ้าเลยตอนนี้มีอะไรอยากได้ข้าวมาเลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวพักไปมุ่งจ้าเลยมาเลยจะเอ็ดจะได้ใช้ทำไหมมาเลยเสียใจจุดจุดสุดตรงนั้นจ้า มารู้อันนั้นได้กูได้จังมารู้ไปดูโน้มมันเป็นผู้ไม่ใช่หรอ

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตั๋วบีอ้าดิพี่น้องเมดิปลาหมูนี่ถ่านพี่รองาดูงูนี่บ่ผิดตั๋วบ่รู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบ่ลงอ่ะบ่รู้ติกันนี่เสกดิตรงมาดิเส้นเป็ดตั๋วงาอ้างวยเมซุพี่รอจะมาตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอกตั๋วเด้เลยจะชอกใส่จอปลาตั๋วเด้ไอ้ไหนบ่ใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ชอกโลไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาชอกแหละสิเด
1: Cứ đi, tóm lại chuyện này, cứ đi chuyện này. Dạ.

0: ปลาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่จะมาขันษาแก่ได้บ่พี่งะนี่ตรงมาติมาโง่แก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวพี่อ้านี่พี่น้องแม่ดีปลาบงลีทานพี่แล้วงารุงโง่นี่บ่ผิดตัวมะรู้งารุมาอัตตัชิดีดิอัตตัชิดาดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้เจ๊กกะนี่เจ๊กะนี่ตรงมาดิเจ๊เช่นเปียดาบ่งาอ้าง้วยแม่สุบิ่ดจะมาตัตติม้วยทาดาเด้ลูกเจ้าตัวเด้เลยจะ
1: 我也是这么没想到没呀不对呀了谁在干了麻烦呗哎妈对狗子要你狗下面去了February这么硬了松巴里了天未来你要不对女巫马铺美寒冬该么钱
2: อคัลเลไฉนดอจุยเซียนอะลีอัตตะโกฉันติสสาโกยันลุเมสสาโกโพวินโทเมจงวาติมันโนทายาเพียงเนอเวเนอถั่วงาปิฏตะมะสุเยตุมาอัตตะมะโมจาช้องสีบาอตุมะชีเมสวา